มาตอนนี้มันมันจะไงปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรมากตรงนั้นทำไปเรียกชุกชีพยันชูร์จ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตอนเดียวดูเช่นนั่นมันงงงคุณทำไปนั่งคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิครีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชีพยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิครีฮาเลมากรมาบิครีกรมาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสตามาบิครีเตย์อายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กักชักบินเบียบตาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซล่าซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ไฟนี่ไฟน์ชาซีซีแคมารับบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตไฟนี่ไปจูดินชาทาวทำมาเมื่อไงร้องเอ๊ะได้เก๋เขาตาลโลเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ป้าไปตาลิสับอาร์ซับอันท่านนับเป็นสามบิ๊กไปตีสปานเซ็กตาลิสับโอ้ยโอ้กูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาตายความมันกันไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดมั้งทำไปวิราชโชคชีพยังชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจัดการยาวดูสิ
1: เราเห็นไหมมันงงงคนทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแอนด์ซาตูร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยรู้แค่ไอ้ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिंटर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ थौ
1: आमा मते लाने डाके
0: औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे औ ये फोन नम्बर 0215 45787 9942 35541 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड